ว่าเมืองอินเดียเฮาในกันรวยลองกาอีโคโนมีไหมขันตาเนอสูนิซีเราไขมา GDP growth rate ปีเมื่อสองเฮงเศร้าหาเศร้าหูใน 7.7% ตักขันยาวนิซีโซเชียลมีเดียไหมเตรียมในซีเราไขมาเนื่องในจุนซีวันนิยาติสิลองไหมอรุณาจัลประเทศกัฟเวอร์เนอร์เลตินันเจเนอเรลเกตีปารนายักตั้งอาสัมไรฟอร์ดีเรคเตอร์เจเนอเรลเลตินันเจเนอเรลวิกัสลักขีรามีติ้งอันหนึ่งตักตั้งกันกาปองลวยอินโดเมียนมาร์บอร์เดอร์ขันสัมเมนเทนิ่งพีซอินฟอร์เรนเทียร์เอเรียในเข้าไม่เอาซีฮอวันจีนีวันมันเอไม่ Chief Minister เปมาขันดูตั้ง Deputy Chief Minister เจ้านามเอ็นหอมซีนี่ยาที่ Government Secondary School จิมพูตักตั้งเอกเปรมาเกนาม Plantation Drive ไม่เขานั่งกันมา Drive ในโลกกันป่า BJP อรุณาจัลประเทศตักพุทโฮมาหอ Department of Horticulture วันกิสบดีอันปุ่นกาไม่ตั้งCSIR, Institute of Himalayan Bioresource Technology, Palampur, Himachal Pradesh Khau, MOU Anung, Tiam Nai Ka, Chau Public, Mai Tiam Nai Neke, Director of Horticulture, Tobom Bam Khansam, CSIR, ISBT Director, Dr. Sudesh Kumar Yadav,ไต่ข้าง Horticulture Minister Gabriel Diwangsu Khansam Secretary Kos Ringya Mai Pinkan Namho Governor Lieutenant General K.T. Parnayak Hong won series of commemorative postage stamp hung Arunachal Pradesh Rich Cultural Heritage Biodiversity Khansam Unique Identity Nai.หับเอากาวันกิสบดีอันปุ่นกาเนียตีสีลองใหม่ตั้งในตั้งจีฟโพสต์มาสเตอร์เจเนอเรลนอร์ทอีสต์เซอร์เคิลบราเจสคุมาร์มีติ้งอันหนึ่งตักตั้งกาน้ำหอเมเจอร์แอนตี้ดรักส์ออเปอเรชั่นอันหนึ่งตักตั้งกาเนียตีเวสต์คัมมิงนุ่นในซีวันใหม่กวนออทอริตี้เขาเนื้อซองเฮงเก่าปะ 11.8 ซองเหลืองเกจีเต่าสดไฟกาเนียมันบาเลมูใหม่อาคางในโลกจีฟจูดิเชียลเมจิสเตรตบอมดิลาเตียมในเหือกานำข้ามในโฮมมินิสเตอร์มามานาตรงทอมซีโฮมจูมยองโยเหือกาฟงลกซื้อเขาใหม่Training program อันหนึ่งตักตังกาเนื้อ Special Intensive Revision of Electoral Law ปีเมื่อสองเฮงเศร้าหูใหม่เอาซีนี่ยาตีดีซีออฟฟิศบอมดีลาใหม่วันสกี้อันปุ่นกาหนึ่งใหม่หูมันตาใหม่ ERO AERO BLO Supervisor BLO ขันสัม Direction Department Official ตั้งลงตั้งเบืองเขานังกาน้ำหอมันนำสิงเจลาอิชยังวันมัดยำ World Environment Day ใหม่ Open Air Gymnasium ตักหับกาเนอร์ Operation สัตบาวนาโลกซีกา Military Station เขาหอโปรแกรมใหม่มีบูเอมเล่โอเคนไทง Commander of Military Station ซีกา Wildlife Warden ตาลุดซีรัมขันเขาเจ้าตั้งลงตั้งเมืองเขานั่งกันมาน้ำหอขึ้นสำจ้างมาในเขาข้ามตะไคร้ในน้ำหอมาในมืออุ้ยข้ามไอ้ลูกนั่งจินว่ามันจีไม่ให้ในทอมขาตา